0: ไทยโอ้ Radio แกน
1: อธิน้องที่ไม่มีเงินไปลาเนี่ยเอ็งจะล็อกเรียกเขาเพียวโนเรียกปะดังนั้นก็รู้นี่กลัวจีดูการรู้ที่มันเฮดีอาทิตย์นี้อุบิรุปัจจัยยิ่งตัวเต้นตัวบิรุกันเลยที่ทางงามกว่าดอกก้อมีชีมาอาฟก้อมาสิอีกอย่างต้องจะมุติดอกก็ท้อเป็นเอาผ่านเนี่ยวุริกบิตรเรียนดูดอกก็อะมันอีมันที่เด็กก็เปลี่ยนทิ้งกันดงยิ่งดอกก็เปลี่ยนการพัฒนาก็บินโนไอ้ยาจับตัวเด็กอะไรดูเด็กคนนี้การบ้านวุ้กไปเกลือก็ไม่ชินมาลูกแค่ไหนลูกอะไรนักที่ตัวรู้กันแค่ไหนแต่ก็มีสอร์เอ้ที่สอร์เอ้วันนี้เป็นงูไปวิ่งอยู่กับบ้านสอร์เอ้ไอ้ยาที่เป็นพ่อป้าแค่ไหนก็ไปทิ้งไปช่วยนะอะเพียงอะเพียงอะมันเด็กคนนี้ไอ้ยาใครมีตัวกอมัสเบ็ดพัชชิองคิฮูI will send the brother to come and pick you so that I will pay you on Monday ไอ้มาตุ้งเต็มบ้านเลยดูดเรื่องนี้อันเด็กดูกิติบารุกินเมงวันลอยอะไรเป้Atini, temini ngine moti imu, teo orang bora bora upik, temi kwa nyimati, te ya kile gobi chimeriche, aguga muchul. Chodo uchulu torugi, imati da unuopeti gina mengba, ginu nyuali, tike de gupi kome. Ubaateme de rieho de kubiti nchula tumduji. Aman, gira da ya udiku, utechiku gini mei, kwa luoni house girl. Teko ni guwak mama, nyute TV, teri kubini pilu wakayel, kubini udiyo kakana, teli elkacha, Makcik baru kau kat dia pingat dia jujur. Bapak, dia kau bingkong inti ke hidup, ada bingkang macam ni. Ia ada orang luar cakap ada turun wen. Mata ya, dia kau bingkong ada kau sampling kau gini kan. Dia ada jual tu lah cari dia. Dia cibo, atin kini orang log dia korak kaca. Dia ada nak ku screen dia tak kau ping. Dia wari kau baca dia ku cari kau. Atin dia tu. Adon dia, adon kau rumah mana nak kere? Enbe tegau cibo kau bot bos. Ni mom do lokki ko ma ko ba te biru ke medical doctor ta ringo to do ngo e ma ti su sa na po ju gin je di audition ta ko bi oh no e ma pe ti a paro oh no ti a ber kai pos medical doctor wi e ta chung du te ko bi ka ti ne ne man pura sampling ko e bi ni pe ti a pe ni ti ni mo lu pun lu ju puru na ma ra ya ma ha he ta re da ata puru da ti ju mi ko pun pun ba ti man pun lu ju Lodu rumi chete totere idiode. Makwa yokisha. Inyim totere. Dong inama itikwa hodi. Peti neni ya manu. Toti inpe toro chulu. Papi inpe toro chulu. Chana jono neno.
0: We O Radio. www.oradio.com